0: ทำไมจากงานสิครับ
1: จากงาน
0: ผมมีอันตรายรถไฟฉบับนี้ครับ
1: แอนโฟร์